0: วะกากานารายจอจาวังอยวะกากานารายจอจาวังอยวะไกเวนเนนุติมบาลาเมบิดูโกเดทวะกาตุริมานโกไกกุมารายอะทีนัยเจรจาเตนมมุจิลิ
1: Piyum yek kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Or radio.
2: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.